ยีนออกมาท่ามังพรุสัญญาสิฟันการ์ทีคิชอร์คุมาร์อัลลัตมังกิชการ์นักมานิการ์อานันบักชีอมุสิการ์ปิยารีลาล์